พริกกับโบรับบอลช่วยกันนะครับเพชรพรุ่งนี้รูเมลาโมชินาโทเลสกิตาเป็นเอฟ่าทู Who else เฮเนตันนามังาไฟเซลิกาวานาลากาคุตตารุยาเลกคุชับเวลฮาร์เรลาบูฮิเลคิโรเรลคันเตเลการีโอคงวาเฟลากิซาซาเปเรงาเคนอตามอรังโรเดเซนเซชันนัลคาลิมูโรเดลินาเลโอออทามาฟริกาบอรอควาเปเลโอเยติเกเลคันเตเลเรเลอาร์เรติเลลวาเฟลามูเลคัตเลลาบูเบดีคาตาปัวยาเซียงโมเกเนคอร์เรอุทวานเอติโกเนติฟัตซาคอร์โอตาเคทาเปเล่มอมอตาเมคองโอเมเวียทันยาเลเลทรูไวเบนากรูวานแอฟริกาบัวร์วานอร์โรสคาปาซายเรทเลียกีราทวานเอติโกเชลเอติโกนอนซาวนานุซามอแอฟริกาบัวร์วาคอร์สเทเปน